วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมว่าอิหร่านได้โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี3ลำของสหรัฐ

โดยปราศจากการยั่วยุแต่ภัยคุกคามเหล่านี้ถูกทำลายหมดแล้วโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีอุปกรณ์เสียหายกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าขณะที่เรือทั้ง3ลำดังกล่าวกำลังแล่นผ่านน่านน้ำสากลจากช่องแคบฮอร์มุสมุ่งหน้าไปยังอ่าวโอมานได้ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและเรือเล็กของอิหร่านสหรัฐจึงตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและฐานปล่อยโดรนศูนย์บัญชาการและสถานีสอดแนมขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่แน่ชัดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ว่าการตอบโต้ทางทหารครั้งนี้เป็นเพียงการหยอกเพราะรักและเสริมว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างไรก็ตามสื่ออิหร่านหลายแห่งมีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาอ้างคำพูดของโฆษกกองบัญชาการกลางของกองทัพว่าสหรัฐได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเขากล่าวเสริมว่ากองกำลังสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่มุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีเรืออีกลำหนึ่งใกล้ท่าเรือฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขากล่าวเพิ่มเติมว่ากองกำลังอิหร่านได้ตอบโต้และสร้างความเสียหายอย่างมากเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกำลังหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพที่สหรัฐเสนอมาโดยระบุว่าจะตอบรับแผนดังกล่าวผ่านคนกลางในปากีสถานแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจากับปากีสถานเมื่อไม่นานนี้มุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งและเสริมว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐอยู่นายอับบาสอะร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายอิชักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคแต่ไม่ได้กล่าวถึงแผนสันติภาพแต่อย่างใดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงชั่วคราวมากขึ้นโดยระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจระยะสั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่ครอบคลุมโดยประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรครวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังไม่ได้ข้อสรุป

ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปได้ยืนยันความร่วมมือในการปกป้องเส้นทางเดินเรือที่สำคัญท่ามกลางสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายเช่นนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและนายสเตฟานเชชูเนรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เรียกว่าการเจรจาเศรษฐกิจระดับสูงที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมโดยระบุว่าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศที่ปลอดภัยและต่อเนื่องไม่หยุดชะงักรวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือและการปกป้องเส้นทางเดินเรือรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลที่สำคัญแถลงการยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการเกื้อหนุนและสร้างตลาดที่ยืดหยุ่นและมั่นคงในด้านต่างๆเช่นแร่ธาตุที่สำคัญแบตเตอรี่และการป้องกันประเทศการหารือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่จีนเข้มงวดมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญรวมถึงแร่หายากแถลงการร่วมระบุว่าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการทำให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมการส่งออกจะมีขอบเขตที่จำกัดไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศพร้อมเสริมว่าสิ่งนี้จะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุที่สำคัญแถลงการร่วมยังระบุว่าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปย้ำเจตนารมณ์ที่จะหาแนวทางสนับส

0: นุนเพื่อให้เกิดโครงการร่วมเพิ่มเติมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่สำคัญระหว่าง2ฝ่ายนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐว่าประเด็นไต้หวันเป็นเส้นแดงที่ห้ามก้าวข้ามสื่อของรัฐบาลจีนและสื่ออื่นๆรายงานว่านายกรัฐมนตรีจีนได้พบกับกลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งสองพรรคการเมืองในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมคณะดังกล่าวนำโดยวุฒิสมาชิกสตีฟเดนส์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รายงานระบุว่านายหลี่แสดงความหวังว่าสหรัฐและจีนจะร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันและรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีที่มั่นคงและคาดการได้มีรายงานว่านายหลี่ได้เน้นย้ำว่าประเด็นไต้หวันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของจีนและเป็นเส้นแดงที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดห้ามก้าวข้ามในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐคำกล่าวของนายหลี่ดูเหมือนมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของจีนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับสหรัฐในขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนไม่ให้สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นไต้หวันศาลการค้าของสหรัฐตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมว่าภาษีนำเข้าทั่วโลกร้อยละ10ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นผิดกฎหมายรัฐบาลนายทรัมป์ได้เรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากหลายประเทศและภูมิภาคโดยอาศัยมาตรา122แห่งรัฐบัญญัติการค้าภาษีดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นมาตรการทดแทนหลังจากศาลสูงสุดเพิกถอนมาตรการของนายทรัมป์ที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ศาลสูงสุดตัดสินว่านายทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตเมื่อเขานำรัฐบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศมาบังคับใช้เพื่อเรียกเก็บภาษีในวงกว้างรวมถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าภาษีตอบโต้มาตรา122ระบุว่าประธานาธิบดีสามารถเรียกเก็บภาษีได้ไม่เกินร้อยละ15เป็นเวลาสูงสุด150วันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการชำระเงินที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงโจทก์โต้แย้งว่านายทรัมป์ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะนำมาตรา122ขออภัยครับที่จะนำมาตรา122มาบังคับใช้ขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่ารัฐบาลสหรัฐจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
2: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
1: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
2: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
1: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ
3: ตักซังอาริมัสเนสุโกยเดชโอこれはサラサラヘアこれはツヤが出るタイプへえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
3: え、高すぎます。
1: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
2: ทำทึ่งที่ได้เห็นเครื่องเป่าผมมากมายหลายชนิดค่ะ。
3: たくさんありますね。
1: มีเยอะแยะเลยนะคะ。
2: แล้วอายากะก็พูดว่า
3: すごいでしょ
1: สุดยอดเลยใช่ไหม
2: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
3: これはサラサラヘア
1: นี่ทำให้ผมสลวย
3: これはツヤが出るタイプ
1: นี่คือชนิดที่ทำให้ผม

0: งางาม
1: ทำถามว่า
2: เฮ้อいくらですか
0: เท่าไหร่คะ
1: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
2: เซลって書いてある
0: เขียนว่าลดราคา
2: 聞いてみよ
0: ลองถามดูเถอะ
1: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
2: すみません
0: ขอโทษค่ะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
1: ทางพนักงานตอบว่า
3: 9900เยนです
0: 9,900เยนครับ
1: ทำตกใจและพูดว่า
2: เอ๊ะ高すぎます
0: เอ๊ะแพงไปค่ะ
1: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
0: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: คำว่า
4: この
0: แปลว่านี้และ
4: ドライヤ
0: ーคือเครื่องเป่าผมคำว่า
4: วะ
0: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
4: いくら
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
4: いくらですか
0: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
4: これそれあれ
0: เช่น
4: これはいくらですか
0: นี่เท่าไหร่คะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
4: ่これそれあれ
0: ด้วย
4: このそのあの
0: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
1: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
4: อิกระเดสกะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
5: すみません。この炊飯器はいくらですか
3: ？8700円です。
0: และนี่คือความหมายครับ
5: すみません。
1: ขอโทษค่ะ
5: この炊飯器はいくらですか
1: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ
0: คำว่า
4: ซุยฮังคิ
0: คือหม้อหุงข้าว
3: 8700เยนです
1: 8700เยนครับ
0: คำว่า
6: เอ็ง
0: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
1: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
4: このซุยฮังคิはいくらですかすみませんこの炊飯器はいくらですか？
0: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
4: あのあの
0: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
4: イヤホン、イヤホン。
0: เชิญครับ。
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับ。ก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10
4: 10
0: คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
4: 10
0: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
4: ้10 20 30 40 50 60 70
5: 80 90
0: ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
5: 100
0: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม100
5: 100
0: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
1: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วยฮยักุก็จะได้นิยักุ
0: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
5: 300
0: 600ออกเสียงว่า
5: 600
0: และ800ออกเสียงว่า
5: 800
0: ไปถึง1000ก็คือ
5: 1000
0: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ 3,000 ออกเสียงว่า
5: 3,000
0: 8,000 ออกเสียงว่า
5: 8,000
0: การบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น 1,234 ออกเสียงว่า
5: 1,234
0: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
6: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
6: え、高すぎます。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ 1,000 2,000 5,000 และ10,000 เยน
1: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
0: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
1: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มีบทบาทเฉพาะด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อจะมอบเงินสดเป็นของขวัญอย่างเช่นสำหรับงานแต่งงานหรืองานฉลองอื่นๆก็จะใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองเป็นการฉลองสำหรับโอกาสนั้นครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ส่วนเงินเหรียญของญี่ปุ่นมี6ชนิดครับได้แก่1เยน5เยน10เยน50เยน100เยน500เยนนะครับแล้วก็โปรดระวังว่าตู้ขายของอัตโนมัติไม่รับเงินเหรียญ1เยนและ5เยนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
1: ในบทเรียนต่อไปอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan